มาตั้งความมือตั้งไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดนะทำไรบิดาตุกุชิพยังชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตันยาวดูสิเฮ้ยแม่งมาในงงในคนความมือตั้งคนน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์สตาร์ทออฟเอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาอุปสิพยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโอโกร์มาเองเบงเบงทวิสคูลอาพิสดุนสุกิสแองสอสตามาบิ๊กรีโอเอ้ยอะไรรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กัจจาคุปินเบียบัตตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอเตอร์โซลาร์ซิสโต้เอาอินวอเตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิปายชาซีซีแคมาร่าร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาทาวอามาเมื่อไงร้องเอ๊ะร้องเอ๊ะเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์หนึ่งเอ็กซ์ 5547787 อันท่านนับเป็น4 2541เขาบอกว่าเขาพูดเบรีกูดเบรีกู